ตี้ละกะพัวไก้หุดอังกุงเหรอสับโอสีลุนปอนใหญ่ๆเหรอละเป็นนนละไว้ซองปัวไก้อ่อนซองไก้อังกุงบางดูละ